0: ยี่ยมกางอ่ะ
1: นี่กูอ๋อแล้วจะเอากางอ่ะ
0: กีตาร์เตยาม
1: อ๋อจะได้ยังนี่กู
0: เกียร์ที่เราหนอมนั่นน่ะเซอร์วิสส์พีพีเอเ
1: ฮ้งไอ้ยาร์เร่อีบุกินกีตาร์เล่นนั่งกางอ่ะแล้วตัวที่อยากกินหนอมอ๋อดีจะกินนะคนมาร์เก็ตติ้งแอทพีพีเอตัวทุกดอทเคย์ไอเ
0: กมเมสเซจนะคนนั่นน่ะเฟซบุ๊กเพจพีพีเอแอปบรอดคาสติ้งแอนด์พับลิเคชั่นออธอริตี้เกพีพีเอมอรีเอฟเอ็ม89.9เกคูปอนิกุนันเป็นเดต้ากินนะคนเรนเดต้าเรปอนนัมบ้าเอโอโนะเทนัวอาเกียเทนัวอาเกียตัววันนี้แม้ว่าเกียเกนปุ่นรู้คนนั่นน่ะเข้าอันดับพีพีเอไปดิคินนการีนัตตังตังยิมเกียมกางอ่ะอันเนี่ยนั่นน่ะ
1: Weapon!

0: ยี่ยมกันอ่ะ
1: นี่กูอ้ายน่ะจะเอากันอ่ะ
0: กีตาร์เตยัง
1: อ๋อจะได้ยังนี่กู
0: เกียร์ที่เราแนะนำนั่นเซอร์วิสพีพีเ
1: อฮึงไอ้ยารีอีพวกนี้กีตาร์เล่นนังกันอ่ะนัทโทรพี่ยังแนะนำอ๋อเดี๋ยวจะกินนะคุณ marketing at ppa.top.ki
0: เกมเมสเซจนะคุณนั่นเฟซบุ๊กเพจ ppa at broadcasting and publications authority เกย์ ppa mary fm 89.9 เกย์คุปนี้คุณนั่นเป็นเดี๋ยวจะกินนะคุณเรื่องเดตาร์เรื่องนัมเบอร์เอโอโน่ว่าเทนัวอาเกียเทนัวอาเกียตัววันนี้แม้ว่าอาเกียเกย์นี่ฟุนโรคนั่นนะคะอันดับ ppa ไปดิคินนี่การีนัตังตังยิมเกมกังอ่ะอันเดนนั่นเซจเซนบ็อกซ์ ppa อะไรเอขะตัวRoya Ibukin.
1: Webman!

แม่นำตาปันของราเมย์เยอะสตาเป็นไก่หมูตากินนักคนปนด้วยวะแต่งาปงอายุย้อนแมวเดฟไม่ชินำไปนานเอาเสียงกันนักวิกาตันวะตากี้ตั้งไรกันนักวิยะอายุมังคันเตะตะกาตาวรอยอีปุกินเดเตโอนี่ยังเกเตะตะกาวริงแม่ตัวนี้ยังตะกาวริงน้ำปัตเตปุยนะเตโอนี่ตะกาตาวรอยน้ำปาวัวตะกาตาวตาวเกียบสินตาลีไปนักคนนั้นรู้คนเดียแต่วัวที่สมาร์เรวานัววัวเตมิตาแต่พี่แม่เต้นว่าแต่ไม่เนสนะคนเดนัวแต่เองอาปงแกนะคนเดนะคนเดเองอาปงเงินเดตะกาปงแต่พี่มอนวันสุไรวังอาวพี่มอนัวอาการงั้นกี่ตาเนี่ยแม่ใครแม่ตาโนเอ็นเทียเป้เนี่ยไปน่ะที่ตาเต้ารอยตัวคุยกางงางะแม่ใหญ่ไอ้แต่แม่ตอนนี้ไปกับเต้าเต้าวันแม่ตัวนี้ยังดิแม่เรนันตายปุกินเจ้าหนุนกี่เดือนเป็นแม่พานะเป้ดิกินตาปะกี้อารมณ์ตะกินนางอินิการาวไอกาอากาคานัวเมนคอราคอราอากาวรุ่งกิตปตันน้อมแต่ในปายนัตตาวร้อยจะตกไปกลางงาเกียนคนนั้นเป็นรัวตะกี้ไอตะวันกันวันเจ็บปงยิบกินจ้าหนอนิกิเลเปสเมปานาเปรียกตาวราวะกิวับวิตเมเนสมินเดนัววะเกี่ยววับวิตเมเนสนักคนเดนัววะแต่งาปงไงตะกัดเดนปงไอตุพิเมนเมียวันสุไรตุกิคอราคอรานันคนเจ้าวานัววะปะกันตายแต่พยายามเรียกแต่ตอนรู้ตักิเจ้าหนุนคิดไปส์เมื่อปานาเป็นตายันบาร์กอร์กนั่งเมื่อตายันนั่งพัวกันเจ้าหนุนคิดไปส์เตียงเอพีเป็นเตียงเมื่อตัวเต้าไม่เมียกิไม่นุกนักมียังเมียอนี่ปีนัดเจนุวันคนเตปีเมนเมียวเตนอตเอ็นักคนนั้นตุกันเมรินตายตาเรียนร้อยเมนเมริปตรานมาคิดเมื่อปุตติตารีตั้งไงนายโยนักวันงั้นตัวตานะเมนคาราวเอพีเป็นตารางตัวดีกันนะวันนี้นั่งนั่งยินเตไตมันก็เราเวปันตาวเมื่อรักเกียไปยังตาราวมาเย็นนะตัวตานะตัววันนี้นั่งนี่เรียนักเมื่อตาราวเวปีเป็นตานะคนเนี่ยปันตาวนตาปัตเปียวว่าตารางตัวดีกันนะวันนี้นั่งมันก็เราเวปันตาวตารางคุริอารันุก้าวไปแม่แม่อันวันนี้นั่งมันก็เราตารางตัวดีกันนะวันนี้นั่งมันก็เราเวปันตาวนนอสตะปิตะวีเปรัวนะคุณเอาอนาวานังนังเมนคาราวแอปอนตาวตาปะตะเปวะตารันตะไตริกิตะวตานะตะวานังนังวานังคาราวเปเปเตตาปะตะเปวะตารันนอตัวตะเมนวะเรอนาวานังนังตะวตานะเมนคาราวแอเปเปเตนอนตะเปวะตารันตะไตริกิตะวตานะตะวานังนังอานคาราวเปเปเตนอนตะเปวะปานะเปเตียงแอเปเปเตเมนเมตัวตาวเมยเมยิกเมยอนี่ปีนี้นายเมียววะนักคนที่ปีเมียววะแต่นอตเอ็นักคนนั้นตัวการเมรินันไตตาริเอ็นร้อยออนิเมริปตารันตั้งไงนายยูเอ็นวันงินังเมนคาราวเอพีพิตออนิโคราโคราดิเมรินันไตตารันเดตไตริเกนวันงินังตัวตานะเมนคาราวเอพีพิตนอนตาเปียววะก็วันนั้นมาใครนี่ตัวปงินังไก่เมนจิสไอ้ก็ตัวตาวันเดียวรามเดียบุสกินกิริเปสมาปานะเปเจอรายการตันงาคีนักคนอิตาลันเตปีเมตัววันเดย์งาปงไงโยเจอรายการตันงาคินเตดินันโอยาเกตสมารีสุวาเกตเมตาเตยาบุสังกันเนริมีนาวัปีเมย์สุวาเตมินิสนักคนนโนวะนักคนเดมอนไตริเกโยเดียตานาวัวเตสมารีอาวะโอโนวะเตเมตาอันเนตัววันกันวันเตปงอิบุเกนคิริเปสเมปานาเปรียกตัวราวากีเมนอปิสินตัววันกันวันเตปงอาริเกโซตะการตันิงาไปตะปันินตายันเกาหลีอิปุกินเตเจโอนี้เตเมตวันเตียงเกตะการตันิงาปังก็ยันความแม่ใครได้ริกินตาริกเกไปน่าจะตะตาวร้อยต่อไปไรกลางงาเกคนักคนนั้นรัวตะกิเมนตายันเกาหลีไอไกเอาไว้ยูอะไรกันตอนนั้นตันิปิงโกปิงโกปิงโกปิงโกอามีปิงโกนตะปงไอยูราวน์ตะวันนั้นคนน่าวะApui, apui, apui, au apui. Ana free ticket wapupua. Wapupua, tepupua, tepupua, au wawatenga. Pon tepepa wawatetara. The jackpot, tawana tenga, api me tawana menna. Game senitera ne meawa teran to kwatana kondonowa. Te tapo eutan merake maniepe. Men Santa Maria, Pesa Parish. Aye, tepeo anekakyoki.

0: ยี่ยมกันอ่ะ
1: นี่กู
2: ไอ้ละจะเล่ากันอ่ะ
0: กีตาเตยาม
2: อันจะไรอย่างนี้กู
0: เกียร์คิดเอาหนอนนั่นน่ะเซอร์วิสส์พีพีเอเ
1: ฮ้งไอ้ยารีอีพวกนี้กีตาร์นั่งกันอ่ะแล้วตัวที่อยากกินหนอนอ่ะดีจะกินคน marketing at ppa.org.kr
0: กีเมสเซจนะคนนั่นน่ะ Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority เกี่ย PPA Mary FM 89.9 เกี่ยคุณผู้นี้คนนั้นเป็นเดต้ากินอะไรนั่นเดต้าเรียกว่านัมเบอร์แอร์โอนัวเทนัวอาเกียเทนัวอาเกียตัววันนั้นนี่แม้ว่าเกียเกี่ยนี่ปนรู้คนนั่นน่ะเข้ามาแต่ PPA ไปดิกินนี่การีนั่นตั้งยิ้มเกี่ยมกังอ่ะอันนั้นน่ะ suggestion box PPA อะไรเอ็กซ์ตัวร้อยอ่ะอีพุกิน
1: Webman!